รถทาบานขี้กงไหนจำเรียบยายตาตุกเจียมเมียดาเลือลูกไก่นรีเยิงเมียนสุดทุมนะสนับเอาชบาอโลกปรอสไรเธอมุเชียมเมียดาเลื